พอน้องช่วยเตือมเพื่ออ้ายได้ก่อนเมื่อบุรีต้องจอกู้อย่างบักปิ้นเหมือนน้ำพริกอ่องกู้ผักกระถิ่น